Amerika, London มาสนใจนั่นที่มาสัมสัมบันธ์จารีปุระพายุ BFPS กอร์คาร์เรดิโอสนใจก่อนหัวละอันนี้โยลาลชาฮิไลอาจจะคู่พระพัฒน์กาลินอาวาสการกรรมมาสาธิตได้ก่อนหัวละอวากีตสังกีตก็พัลโลอวามาประสตุตกาได้สู้อันจูปันตาร์สโรปราชอาชารีเลกาอุนบายกูโยกีตมาตา